ทวงหีแล้วพี่ตองอาจึงลิงหูอ่างอูรอพงกุงในข้าเก็บที่งาม้าวตาหัวบ่อสวีอาอีอุ้ยแล้วอาเกียบาอุ้งนาคุยลืนดูพี่เดียกบ่อมาร้อยอุ้ยดวงจงอาเกียกะกงเบียงทางหายวันอุ้ยได้ยินเตียนดิทิ้งโอ้จุ้ยขาก็นอเกียอยู่กงที่ใช้กุ้งนอที่เราวางกันยัยกันนอหน่อยในนาเรียวยังวงสร้างอาอีกีเสียงสีริวแบบว่าหน่อยมูอู้จ้าห้องมีหัวนานฉันดอกได้หงงเอาจะตายแบบเกี่ยวงี้อุ้งดีว่าตายแม่นด้วยวิ่งปุ้ยใจฟังนิ่งจังนิ่งว่าเอาบุไอ้ใบใบใหม่จนมาเรียวเตียวลูกหูมาหงีกันใจแกมอยาที่นอนนายหงกุ้งยนต์เองเกี่ยวอิวจึงจีเตียวอาเกี่ยวเกี่ยวกินเองเปียงทองสีแดงจนนายดิ้งก้องนายบ่บุญมีบุญเสียไอ้ใบนี่อยู่จังเกี่ยวหงีหังโอ้กันหงเทียนไหนทำเนี่ยหน่อยบ้านลึกตัวเทียนเดียวต้องได้บ่เสียกี่สาวสามโอ้โง่เองหมอเทียนบ่ชีโรวังสังไงเป็นยูโรวังแต่ก็ไหนจำลึกหูเรียงเอาการใช้ต้องได้ปูโม่เราจงอาเกียจำลึกหรือเอาโรนี่กี่นานไหนจ๊ะก่อนนอนเกียHappy Day, young one. New year, long. Give me, young one.